0: พลาดขอใครเอาความบันเทิงแลกไปคนก็ให้เงินมา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ก็ไม่ได้ล่อแร่เที่ยวแบ